0: ว่าขมาตาตัวนี่อีกคนยังไม่เจออะไรเหี้ย
1: โอเลเลอ่าอะไรไม่โอเลเลกี่ที่เราทุกคนรู้โอ้มาตุติปอกอะไรมีคนไม่มาตุกี่คนนี้ไปได
0: ้ตัวน่าเชื่อคุณที่เก่ง
1: อีเจออะไรเลยมาตุติตัวกระตุ้นตายตาย
0: โอ้ยคนเหี้ยงานว่าใครคนนี้ที่นี่วะ
1: ว่าไต่กับ
0: ว่าไต่กับตัวมัน
1: โอ้ก็ติดใจกับเราเลยแต่ไม่เต้าหู้เนี่ยเต้าหู้ในรถติดกุ้งที่นัดเชียวนัดเชียว
0: เชียวเชียวอ่ะยังไงโคราชตัวกี่คนนี้